วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนทั่วญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนโดยหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสทางการจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนไม่นานก่อนถึงเวลา 14:00 นของวันอังคารที่21กรกฎาคมอุณหภูมิที่เมืองกูโจจังหวัดกีฟุสูงเป็นประวัติการณ์ที่40องศาเมืองนางโงยะในจังหวัดไอจิสูงถึง 39.7 องศาขณะที่เกียวโตอยู่ที่ 38.2 องศาส่วนที่เขตเนริมะในกรุงโตเกียวสูงถึง 37.5 องศามีประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮกุไปจนถึงโอกินาวาหญิงในช่วงวัย20ปีในเมืองคูมางายะทางตอนเหนือของโตเกียวกล่าวว่าร้อนมากร้อนระอุจนรู้สึกเหมือนจะละลายขณะที่ชายในช่วงวัย60ปีกล่าวว่าเหมือนถูกลมร้อนพัดใส่อยู่ข้างนอกได้ไม่เกิน30นาทีทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้เพียงพอเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือรบจีนได้ฝึกยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นรอบเกาะทางใต้สุดของประเทศทางกระทรวงระบุว่าพบเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ2ลำและเรือส่งกำลังบำรุง1ลำจากกองทัพเรือจีนพร้อมด้วยเรือฟริเกตของกองทัพเรือรัสเซียอยู่ห่างจากเกาะโอกิโนโตริชิมะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ330กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นยืนยันว่าเรือทั้ง4ลำกำลังแล่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือต่อมามีการยืนยันว่าเรือ1ใน4ลำดังกล่าวซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ทำการฝึกซ้อมอยู่ห่างจากเกาะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรและอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นลูกเรือของเรือพิฆาตจีนได้แจ้งให้เรือที่อยู่ในน่านน้ำโดยรอบทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่และระยะเวลาของการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าเรือฟริเกตของรัสเซียอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงในขณะที่มีการฝึกซ้อมกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นมองว่าการฝึกซ้อมในลักษณะนี้อาจเป็นอันตรายต่อเรือที่สัญจรอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงทางกระทรวงได้ติดต่อจีนผ่านช่องทางทางการทูตและยังคงดำเนินภารกิจติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหลังมีทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเตือนว่าอิหร่านจะต้องชดใช้หลายเท่าตัวทุกครั้งที่สังหารทหารอเมริกันผู้นำสหรัฐโพสต์คำขู่ดังกล่าวทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยระบุว่าเขาได้ถ่ายทอดคำสั่งนี้ไปยังผู้นำกองทัพรวมถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านรอบใหม่แล้วการโจมตีดำเนินต่อเนื่องมา10วันสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานแถลงการจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเมื่อวันจันทร์ที่20ซึ่งอ้างว่าได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคนี้หลายครั้งนอกจากนี้ยังระบุว่าได้ทำลายโรงเก็บโดรนในบาเรนและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐที่ฐานทัพในคูเวตหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ได้เสนอให้หยุดยิงเป็นเวลา10วันเพื่อลดความตึงเครียดแต่ทางหนังสือพิมพ์ระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับ NHK ว่าประธานาธิบดีทรัมป์

มั่นที่จะให้อิหร่านรับผิดชอบต่อสิ่งที่สหรัฐอ้างว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มูซและการเสียชีวิตของทหารอเมริกันเมื่อไม่นานนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังกล่าวว่าการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มุ่งเก็บกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มลองขุดค้นในตอนใต้ของไต้หวันแล้วคณะผู้แทนจากสมาคมญี่ปุ่นเพื่อการกู้คืนและส่งผู้เสียชีวิตจากสงครามกลับประเทศพร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นได้เริ่มการลองขุดค้นเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมบริเวณชายฝั่งเทศมณฑลผิงตงที่อยู่ติดกับช่องแคบบาชิน่านน้ำรอบช่องแคบบาชิซึ่งอยู่ระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์เคยเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในช่วงสงครามผู้เข้าร่วมขุดค้นอย่างระมัดระวังในพื้นที่กว้าง2เมตรยาว2เมตรสมาคมดังกล่าวได้รับมอบหมายจากกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นสมาคมระบุว่าหากพบอัฐิผู้เสียชีวิตก็จะประสานงานเพื่อเก็บกู้ต่อไปมีการประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตหลังจากที่เรือดำน้ำสหรัฐจมเรือรบของอดีตกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นสูงกว่า 100,000 คนมีรายงานว่าร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งที่ชายฝั่งผิงตงการขุดค้นจะดำเนินการใน2จุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในการกู้อัฐิของผู้เสียชีวิตจากสงครามในไต้หวันไม่ค่อยมีความคืบหน้าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันนายคุนเคนตะประธานและ CEO คนใหม่ของ Toyota Motor กล่าวว่าเขามุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลกำไรท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกนายคนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร Toyota ในเดือนเมษายนและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเขากล่าวว่าผมคิดว่าสถานที่ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับ Toyota คือโรงงานผลิตและว่าในฐานะผู้นำหน้าที่ของผมคือการรับฟังเสียงของพนักงานที่อยู่แนวหน้าแล้วทำการปรับปรุงหรือที่เรียกว่าไคเซนมีรายงานว่าโตโยต้ากำลังมุ่งเน้นไปที่การลดจำนวนชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาและการผลิตบริษัทจำหน่ายยานยนต์หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้จำนวนชิ้นส่วนที่ใช้เพิ่มขึ้นและสร้างความท้าทายเรื่องพื้นที่ในโรงงานในคนกล่าวว่าฐานคติของระบบการผลิตของ Toyota คือการลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดสินค้าคงคลังและพื้นที่จัดเก็บพร้อมเสริมว่าทุกวันนี้เราก็ต่อยอดจากแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้อยู่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่21เรื่องการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองอยู่ครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอกไกโดค่ะวันนี้สองคนนี้นัดกับไคโตะที่หอนาฬิกาซัปโปโรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั้งคู่กำลังรอไคโตะอยู่ภายในหอนาฬิกาเพราะข้างนอกอากาศหนาวและตอนนั้นเองทำก็ได้รับโทรศัพท์จากไคโตะค่ะ
0: ฟังบทสนทนาตรงนี้กันครับ

0: คำตอบว่า
1: 時計台の中にいます。
2: อยู่ข้างในหอนาฬิกาค่ะ
0: ไคโตะถามกลับไปว่า
3: เอ๊ะนากะ
2: เอ๊ะข้างใน
0: แล้วไคโตะก็บอกทำว่า
3: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
2: งั้นผมก็จะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: ทำตอบว่า
1: わかりました。
2: เข้าใจแล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นสักพักไคโตะก็มาถึงมิย่าเห็นไคโตะก็ร้องเรียก
4: อะไคโตะ
2: อะไคโตะ
4: こっちこっち
2: ทางนี้ทางนี
0: ้ไคโตะรีบเข้าไปหาสองคนนั้นแล้วพูดว่า
3: ごめん遅くなって
2: โทษทีที่มาสาย
0: ก็น่าดีใจนะคะที่ในที่สุดก็ได้พบกันค่ะ
2: ครับหอนาฬิกามีลักษณะเป็นอาคารไม้สีขาว2ชั้นบนหลังคาสีแดงมียอดติดนาฬิกาไว้ด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยู่ข้างในหอนาฬิกา
1: 時計台の中にいます
2: ความหมายครับคำว่า
5: 時計台
2: คือหอนาฬิกาและ
5: 中
2: คือข้างในต่อมาคือ
5: 時計台の中
2: แปลว่าข้างในหอนาฬิกาคำว่าน
5: ี
2: ่คือคำช่วยที่บ่งชี้ถึงสถานที่และ
5: います
2: แปลว่าอยู่ซึ่งก็คือคำกริยา
5: いる
2: ที่ผันเป็นรูปますนั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะอธิบายการมีตัวตนหรือจุดที่อยู่ของใครสักคนใช้คำกริยา
5: います
2: ครับ
0: เราได้เรียนคำว่าありますในบทก่อนหน้าเอแล้วいますต่างจากคำนั้นยังไงคะ
2: คำว่า
5: います
2: ใช้กับคนและสัตว์นอกจากนั้นต้นไม้และอะไรๆที่เป็นสิ่งของใช้คำว่า
5: あります
2: ครับ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ
2: เมื่ออยากจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนให้พูดชื่อสถานที่นั้นแล้วก็เพิ่มคำช่วยนี่จากนั้นก็ต่อด้วย
5: います
2: เข้าไปครับระบุชื่อสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญตรงนั้นเพื่อให้คำอธิบายกระจ่างชัดยิ่งขึ้นดังเช่นในสำนวนหลักอยู่ข้างในหอนาฬิกา
5: 時計台の中にいます
2: และลำดับคำควรจะเป็นตำแหน่งที่อยู่จากนั้นตามด้วยคำช่วยโนแล้วก็สถานที่ที่เป็นหมุดหมายแล้วต่อด้วยนิอิมัส
0: สถานที่ที่เป็นจุดสำคัญหรือหมุดหมายอย่างในสำนวนหลักของเราก็คือหอนาฬิกาโทเคไดและตำแหน่งที่อยู่ก็คือข้างในนากะถูกต้องไหมคะ
2: ใช่แล้วครับ
0: ทีนี้ก็มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: โทเคไดโนนากะนิมัส
0: พูดกันได้คล่องใช่ไหมคะ
2: มาฟังบทสนทนาซึ่งชายคนหนึ่งกำลังบอกผ่านโทรศัพท์ให้อีกคนทราบว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนครับ
6: いまどこにいますか改札の前にいます
2: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
6: いまどこにいますか
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
2: คำว่า
5: いま
2: แปลว่าตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายถามว่าอยู่ที่ไหนพูดว่า
5: どこにいますか
6: 改札の前にいます
0: อยู่หน้าประตูตรวจตั๋วครับ
2: คำว่า
5: 改札
2: แปลว่าประตูตรวจตั๋วและ
5: 前
2: คือหน้าหรือข้างหน้าดังนั้น
5: 改札の前に
2: จึงแปลว่าหน้าประตูตรวจตั๋ว
0: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดคำตอบซ้ำต่อจากคำถามนะคะ
5: 今どこにいますか改札の前にいます
2: ลองอธิบายถึงสถานที่อื่นๆกันดูครับสมมุติว่าอยู่ในร้านสะดวกซื้อคำว่าร้านสะดวกซื้อพูดว่า
5: コンビニコンビニ
2: แล้วก็อย่างที่เราเพิ่งเรียนไปคำว่าข้างในคือ
5: นากะ
2: เชิญครับ

0: コンビニの中にいます。
1: เอาละครับคราวนี้สมมติว่ายืนอยู่ข้างๆจุดประชาสัมพันธ์คำว่าจุดประชาสัมพันธ์พูดว่า
2: information information
1: และคำว่าข้างๆคือ
2: 横横
1: พูดได้เลยครับ
3: インフォメーションの横にいます。
1: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมที่คุยกับไคโตะทางโทรศัพท์จำไปทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
3: わかりました
1: คำว่า
2: わかりました
1: แปลว่าเข้าใจแล้วเป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบว่าเรื่องที่เขาพูดน่ะเรารับรู้และเป็นที่เข้าใจสำหรับเราแล้วครับ
4: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะ
2: わかりました
1: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
6: 時計台の中にいます。
5: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
6: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
4: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ในวันนี้คือร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นค่ะ
1: คุณสุทธิพรไปร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
4: โอ้เป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ซื้อข้าวปั้นโอนิงิริเสมอเลยค่ะบางครั้งก็ใช้เป็นจุดนัดพบด้วยค่ะ
1: ครับร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและเปิดทุกวันตลอดทั้งปีครับขายของมากมายอย่างเช่นข้าวกล่องข้าวปั้นโอนิงิริแซนด์วิชขนมสารพัดอย่างลูกอมหมากฝรั่งช็อกโกแลตแล้วก็มีชามีน้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆนะครับตลอดจนนิตยสารแล้วก็เครื่องเขียนด้วยครับบางแห่งก็ขายแชมพูผงซักฟอกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งชุดชั้นในครับ
4: ดูเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ
1: ก็เกือบครับแล้วก็ยังเบิกเงินจากตู้ ATM ในนั้นนะครับแล้วก็มีตู้ให้บริการอเนกประสงค์เช่นเพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตที่จองล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดติดตามในคราวหน้านะคะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
1: ที่นี่ NHK World Japan